0: ีนะได้ให้ยาบ้ากินหัวคุณได้ได
1: ้
0: ได้สิมามามุตุลูกเก่าแล้วฉันก็กี่หัวจริงนะก็ปีโยนในลังเอียมันกับมาตา
1: อันนู้มามามาเด็กนักลุงไงไงนังเยาอุลุฉันก็ฝรั่งกับกุ้งนังเยาปีปีมามาดิมันก็บอกไปไอ้ไอ้มาดูไอ้ก้า
0: ได้วันละนะวันละกี่จะสิมามามุนักยามีนะชัวร์โอ้แกอินะอินิแต่อินิเชื่อเป็นสมบงเนี้ยแกยามีนะสังกัดพวกเนี้ย
1: มาม
0: ายุกันงั้นมันก็เป่าไว้ชะตายหินพลังมันมอนะสกิตันก็มันกิตาชะงานะกันตุสะบะละติยานิยะ
1: มันังมุน
0: มายุนะมันละเดงมันก็เป่าไว้สินไดมาร์กาไดกะอินันติชะนะบุกตอนสกินฮาวะไอ้กาวกิระปังิตานิยะอะโมอะตุบิสันสิงอุนะลังตาวกุนกุสะกวสังดะโคบะเลกุนยะสุกะตุนกะซาชินดาม
1: ามาปาวนะลังกุกิดไปยะอินมุโค